จะมาที่นี่รุ่นละมันที่นี่เราจะมาเราอาจจะไปให้เราพนักงานไปอ่ะเราจะไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นี่